ជំរាបសួរបងប្អូនទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហស្សចាប់ពីម៉ោង 12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃប្រហស្សទី 8ខែតុលាគឺសក្តិឆ្នាំ 2023ខ្ញុំបាទជួនថាសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មាននិងដំណឹងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសនៅវ៉ាសឡង់និងពីព័ត៌មានដោយវិទ្យុបារាំង អំពីសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍សកម្មភាពនៅការចងចាំរបស់អ៊ំចាស់ចាស់ដែលគាត់បានឆ្លងហែលតាំងពីសម័យដែលយើងរស់នៅលំបាកវេទនាគឺសម័យប៉ុលពតបាទខ្មែរក្រហមដែលការរស់យើងរស់នៅដោយវេទនាចាស់ចាស់ខ្ញុំអីមិនទាន់ដែរនៅតូចបាទ คือสังไอเตะได้นะบาลโดยเอเลียนนะบาลกลุ่มบาลฉน้ำมาป้อนบุรุษเจ็ดสมบูรณ์นักเสริมดอกจิตขมายได้เบียนกองตัวเวียดนามมุกยูดมดอกสหการจมุยหนึ่งนักเสกจิตขมายยิงบาลรูเรียนมโหดอสภัยกับไอยิงเอเตะพดปูตังออกเหนียบบาดให้บาลจีบตอนเตียนนี่คือขยมบาดับ บาบอลเบียนคือทาชุมบันในขนมสัปดาห์นี้คือไงเศร้าในไงตึ๊ดบาดจีบชุมบันจงกร้อยบาดหรือพยาบาลจะเบียบชั้นคือวิริยปรึกหรือเงี้ยโสดมุนหายไงตึ๊ดจีไงบังหายบาดบาดให้ลูกเนี่ยบาดดังสับให้ปอร์เบียนอันปีประเทศนัวสลองคือการไปไงตึ๊ดจะลองมุนนี้คือเราไอ้พับปะทอยแต่เราคัมบริดจ์ออฟฟิศจ้าเราบอกยม มีนกาคิดกรรมสำหรับมนุษย์บาดคือคุกเข่าความแค้มแค้มมันเต้นแต่นึกสมามันดอแต่สตะโกมาบาปมวยชนะมาอยู่ปมบุญชนะเขมิงใส่อยู่ปมบุญพ่ออยู่ปมบุญชนะให้อปุกอายุสายสักน้ำบานสลับเนื้อขังกล่าวเตะเนื้อพับปะทอยบาดมันต้องจีรังหายไอ้ดอกปีปีลิมกดอคืนสะสอบปีเนี่ยเขมิงปลอกเขมิงสมดกเขมิงปีเนี่ยนั่งขนมเตะ สลับแต่มลองเขมิงปลอกเขมิงใสบารายเหล่านี้ก็ไปเรียกกระปงตามปีตาเรื่องใสหรือก็เพื่อขังซากุซาหรือก็สำลับกลุ่มนมไอไวมุ้ยยังอัดตัดดังหรือก็เปิดพลันบารายประตอบประมาณไงกลายหมกเตี้ยคือเบียนจะสำลับแต่มันใบเนี่ยได้บาดคือโคมาเขมิงกุศลกุมาติรุเทียบบาดจะติรุ